ฉันรู้ว่าชาติโนงไอ้ข้ากระตานาทันท่านปุ้ยเหลือฟ้าเหลือเต็นอุปาจงใต้มีเต็นลิลี่เตชงกอลสิบลาปุ้ยเตชงใบระเบียทางเต็นอุฟ้าเหลือมาบิงเตชงลงใต้มีเตตานันขันนี้ยะมาเนี่ยเหลือรำเต็นอุปาเป็นเฮมเวงมีเต็นลงไอ้ข้าตัวนี้มาสังกุลิชเวงมีขันมาเนี่ยลอยปุ้ยเวงมีอินปัตเนียมาเหลือมากูกะบิลคุทีเรมีเตลงไอ้ข้ากระตานาข้ากระตินมาเนี่ยเวกยานินมาชวนไอBeauty parlor thok jong jong te tin wan pui athuam pui ma hma ki chon pui chunga saron veng chung te falcon ha anura ga bil khothir ma limiti kwal ma se ni ti kwa tla ma din ni thuam pui lali ne ngi saron veng akashwani staff jong jong te tan le tona radio khan phong tu tan ron khanga joe le dur tla mil nga ami in pa pui la zam zam mi khala south som te le nun pui im shan veng khang le vasti te pui le te te e dur tla mil nga ami talong e tha ka tan a than Vanel Peki Zadeng Kulikonami in Israel at Unao Kulikon, Manu Niral Tetanufa, Dorpi Veng Tarle, Samuel C. Lechan Puya, Paul Rangami Telang Waitlak Turin, Arun Thang Buka, Nguri Vung Zemu Boka Mihian, Lerin Sang Tarngo, Markulian Sam, Joseph V. Tulor, Mual Hoya Sam, Lelan Hu Sakuradai, H. V. Tan Sangamamit, Lelan Puyi Zemu Bok, Zoutan Moi Tingdol, Lel Mong Puyi Sesong, Fimbil Sang,Barbung, Manipur, Lathir Lian Mar, Sai Pai, Mizoram Le, Rebecca, Kangbor, Manipur, and Mitelangai Kakatanathan, and the Bokani, Kanunjo Bulti La, Jonathan Lian Nasak, Ilongai Kang U.

คริสตาตานาเซงคอมติคารอนเรมตุติคาลุงเลดิสตริกยูปีซิควายเตอันเนตุยกวลปาโซบิอาไซโปลเตไซกันไงทาเวเลทวงาเลลปาซวนไซลาติลาเลอทิลซยามเตติลาเตนรอนเรมโดนเน

ก็ใจเสียหลังทิ้งสูลเคลียปัสสอร์บิลไซโปลเตหลาเรมอันนี้ฟักมอลโรเซตีอินกันหุ่นชนสมองอ้อเวงลุนบัพติสเกาชันไซโปล

กลุงโอยในอีสัวเตมิสายเลาสักอันนี้ฉันดำกันนี่ที่อินกันหุ่นสุนทรมังโอรำทาร์เซลวาร์เตซายอินไงทะเวเลทุงเตียง